0: นี่ยอยู่ในตานี่ในงมันตลอดตลอดมากระจามาเลเวียนี่ฮะแค่นาแต่มันหางตลอดลังตลอดมาตั้งไงตลอดใบเดาปากาเล่ล็อกกระนี่คิดสอดกลอลังไงแต่อภิบากิตลอดประเดียงตั้งหน้าเลเวียนี่หางตลอดเงี้ยประเดียงละอันนะแต่ถ้าย้ำยามาลังเงี้ยเดินตลอดเห็นนันนันยากะอาวันอลังไซวันนันถ้าย้ำตลอดปากาเล่นนัดตัวกายนันตั้งหน้าได้พับปารับนักกันชนนะสลบีมันในกลอลังแต่หาบันดารายามิรี
1: Dawani 26 di bulan Pitan alam Duman 2000 telok. Umak bau 22 tiket, upis pelitah pehin Setia Raja. Uan pejadi kenan Kepala Menteri Sarawak, pehin Sri Datuk Petinggi Haji Abdul Taib Mahmud hak muka. Umak bau belegah 44 juta ligi tanan, matoh antegereng tegu bulan puluh Duman 2000 ji, dahin umak anan gavan puluh ji Jabatan Negeri. Upis residen tek hak tiket puluh, hak tiket puluh ji dahin tiket puluh dua, ena amin ngelarah men pelita. Tiket hidak loh ngavan upis daerah muka. Umak bau pihin Setia Raja ihakna umak pelita, alang pah bau hak bahagian muka teguanan. Alam dahuna, Kepala Menteri Bara, alang hadui negerang umat anan ihak nak katah pembangunan, alang sengena hak bahagian anan. Umat anan lahu untuk Sarawak Net, alang dangna ihak pahabung dahin pusat pentadbiran, dahin Jabatan Pelita hak tutam negeri. Tekna uvung alang piah dahin pasen-pasenaya piah Kuching dahin Sibu, ihak nginah pembangunan hak muka sepejen maju, dahin maok sayu menkelunan hak ngavananan jamelai nahadui, dahin nyadui peji dahin pihak pelita.
0: Ya, saya kena Winifred Rivan dalam penerbitan ini dalam sejarah dalam minggu ini.